0: มุ่งปดงแฮบบุดเปลนตะไลเจมึงระพะเฮงหางปดงแฮบปะตะรูปยะไลตะเกาปิจื้ออปิบ่อไหนปนี่กะนี่มิดเวบิงกยุตตะปะเมนจกะตะปะมังบ่อนปุบกแลมังตึมุ่งปดงแฮบไรตะเตย
1: มาquý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em